0: างทองรักนะในข้าขายตรงในตาคงคกซ่องไปเลยขนาดที่นี้ข้าตองทองจักขนาดนี้ข่าวซึ่งได้บอกกูบุญชาลรกได้บอกกรกตัวไปเลยเนี่ยในข้าขายอ่ะแต่ที่นี้นี่อ้อปานเดาชาลหนึ่งซึ่งมันจราเรื่องมันอีบางอย่างซึ่งจราแก่ชิบหนึ่งพิชิงก็ปนซึ่งนั่นหนึ่งจราละค่ะเอามันไปกันเราให้ไปเพลย์ทำใบมาหรอแต่ไปทางก็นั่นคุณลุงที่นี่นี่ฮับวันนี้ก็ปานเดาจึงอ้อนไปได้สิเนี่ยจตุนันทำใบ
1: ทำใบ
2: อาสุจราขณะใบค่ะฮับนิกอกตาบุขณะใบเนื้อขณะนี้กอกบรอกปันดานีเอาไปตั้งดอกขณะภาษาลพงนิดามตกตามวิชตินิชิบาวขณะใบเนื้อให้เนื้อครังปันดาขณะให้เนื้อครังปันดาวกาจโนโลบิดสับมันีให้เก็บว่าฮานาโลบิดสับมันีบิชุเดียบกอลนีครังกอดสับปุ่งขณะใบเนื้อดีบอร์ดามสิริตัมพุขณะใบเนื้อเลนามานีจระเลนามานีจระวตังบิติสักุมระไกมานีนตีกอกลามขณะเลยนะดีบอร์ดามสิริตัมวิชติบาบาขณะเบยนะจัดโคลิจารุสับมุงอุดมมติเดบุรมานีรุสับมุงอาบเนื้อดีบอร์ดามสิริตัมวิชติชีบาบาขณะเบยนะฮัจุกนีขรังขณะฮัจุกนีขรังก็ขณะเรจักนะลาลรินปุยามอลซอมนีรุสับมุงดีบอร์ดามสิริตัมบุยชดีบริชิบาวขณะรจักนะกอกบราวอินสตรูเมนทัลมิวสิกขณะสารินดาตามันีขณะรจักนะจารีฟุกไคเพียงนีสารินดาตามมันีซันจาดามสิริตัมพรูขณะรจักนะดักตานีปันดาขณะดักตานีปันดาวขณะรจักนะเบรสฟีดิ้งนอตีก็กลัมสาเลมานีอบโนสายขนาดวันดักตาร์นอนิมาลาเดบอร์มาอับเรียวโลจัดโคลิจาร์สัปานีปุตุลเดบอร์มานีจัดโคลิจาร์สัปานีขนาดสักกันอาศักจระขนาดใบขาขนาดนี้ก็กบรกปันดานีอาวัยปุตังดอกตาบุขนาดใบเนื้อจัดโคลิจาร์สัปมุชารุตีกลอยนีขรังก็จัดโคลิจาร์สัปมานี